0: เฮ้ยอามิอาลี
1: มาจอดเลยอาลี
2: อาลี
3: ไปไหน
2: ม
3: า
2: อาลี
1: กำแรงที่ไหนเฮ้ยกายอ่ะ
0: ขโมยของของทีม
3: ว่ากำมาให้พี่หนูกำมัน
1: กำมาพี่หนู
4: เฮ้ย Entschuldigen Sie bitte
0: Ja was ist denn
4: Aus welchem Land kommen Sie
1: Aus China
4: Spitze dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen
5: Und wie heißt das
4: Auf Deutsch heißt es